0: ้6โมงเช้าทุกคนมาพบครูที่โรงเรียนแจ้งผู้ปกครองด้วยคิดกันได้นะหนีเรียนวิชาพระพุทธไปเล่นบอร์ด
1: ทำไรกันนะ

0: ริศนา
1: หากผู้ใดพบเจอกระดานผีนี้จงจำไว้ว่าอย่าทอดเต่าเป็นอันขาด
2: บอดเกมว่ะ
1: หากผู้ใดพลาดพังเริ่มเล่นไปเสียแล้วการนี้จะจบลงเมื่อมีผู้ใดผู้หนึ่งเดินหมากถึงกลางกระดาน
3: สรุปตัวเมื่อกี้คืออะไรอ่ะ
1: ผี
3: มันออกมาจากเกม
4: ตัดตนแรก
5: ตัวมันควายไล่หาหนังสือไม่คล่องอีก
6: ตนแรกปรากฏแล้วระวังจงอย่ามัวจำงังแง่เงี้ย
0: วิญญาณแห่งป่าดงพงไพรสิ่งหรือข้างในสิ่งก้าว